เหมือนมอนกำเต็งว่าเป็นปิ้นนาน้องโอ้ยอันน้าวนาจำบาก็เจอจู่กินแก้วเต็มเหลืองกระร้อนาน้องหน้าเมื่อสองเฮานั่งเรียดของกำมาปาดงาผ่านันนายเมื่อโอ้ยละติดอินบ้าไม่เนียบเชียวโซนเปียวนันนาน้องละเสียวเฮาหน่อยสองเฮายังด่างยังเป็ดนันนาน้องโอ้ยเห็นเฮานั่งได้เด็ดนัดผ่ามาอีกเป็นได้จะได้ยาเมื่อยโอ้ยหลายปีนะน้องหางกันจะลืมลงไหลเด้น้องโอ้ยอันนี้นะน้องเมื่อวานหนุ่มต้อนปืนพาหาไปมันน้องก้นตางลงหางกันรอตาน้ำเมย์ใหม่ละเด้น้องโอ้ยใหญ่ตายแต่หนังการผ้าเป็นร้ายยังเข็นฮะโอ้ยใหญ่อันนี้นะสองเฮาจังหางลงยานดาวไก่นาโลนาตาหนัง

0: สมชอนนี่กูรวยสองนั่นนะน้องเจ้ามีความผิวฟองหอท้าเงินหูแต่เด้น้อง
1: น้าเอ้ยบอก

ตัวตั้งซื้อซื้อมาเลยนี่ใครหนาน้อหาว่าน้าสิ่งตัวเลี้ยงยาวยิ่งจริงกันดีเสือกว่าน้อเอาจัง

สังรวมข้ามอลวันเลื้องสิ่งกันวนาทำฟ้าซากุ้นโบเศร้าเลยเสียเลย

ยังไขวะนอเก่าเขื่อนก็เมกตูกวมเสียงเสียแล้วยังเอ้ยก็กลัวแน่ลงเศร้าเขาเงามองเหมือนกว่านอ

เนาะใครเนาะตาเลี่ยมเลี่ยมในหลงนี้ใส่เราดีเกิดหันดินแล้วน้ำบัวร้อนที่ใส่ห้าวไปมาแล้วร้อนก็ไม่รันเวลา

ใส่สองขาซึ่งห้องสองจ้าตาต้องไม่ดาวคิดปวดเหล่าข้าวสองอัมพรคิดปวดเหล่าข้าวสองอัมพรย่ามันจอดกลางหาวมูดาวใส่จ้าคือองค์หนาขันวันท่าแปลงใส่คือองค์หนาขันวันท่าแปลงใส่งามไม่ไรหลืดลาตาหนองมันมองท้องฟ้าขาเฮาดาวสองอัมพาท้องฟ้าขาเฮาดาวสองอัมพายามฉันผ่านสายตายิ่งมองยิ่งพื้นเหมือนมองดันฉันจอดพาคู่หน้าที่เห็นหน้าสู่ว่าสายยิ้มสงควรใส่ลมหวนควรให้อะไรใส่ลมหวนขันทวนให้อะไรยามเนี่ยจื้อสายใจให้อะไรยามมองตะสันโตมองจันใส่เด่นนี่พระจันทร์วันเพ็ญบ่มียังเปียบได้ใจละหอยห่วงหาพอไปดูกะไอ้น้อท้องฟ้าใจลาหลงคิดคิดไปถึงความหักผู้ของของน้องมองจันแกงมองจันแกงสง่ำบาดแก้มส้มพระจันทร์

ันสิบเอ็ดว่าล้มตองเดือนสิบสองว่าล้มตาวหนาวหนาวมานอนบ่มีคู่สอนสิคุ้มผ้าห่มกระเทินหัวใจเพิ่นกระนิ่งหนามา

เออละหนูเพียนเลยเดือนสิเด็ดเสียงเสียงลมฟ้านจอนตินป่าสัตว์สาส้มซื่นห่าวล้มเหงาไว้ละดูนกเขาคู่ขันหย่อนง้อยฟ้อนเต้นหาคู่ผูกคู่ง้อยงาไม่สิตนเต้นกวมค้อนลมวันวันมาตีตองเสียงท้องกำลังเหงาล้างเสือนกจีจูมันคู่ลิ้นอยู่ทงหน้าจักเสียงกาแกมเสียงแห้งแล้วแดงวอนแกมเมฆอ่อนเสียงวันวันคือจังเสียงอีน้องสิมากองดอกใส่หูปูปลาแข็งเกินขอนหัวหน้าปลาเขาถอกคุ้มนกพวกนกเจ้ามันกระโจกแกกห้องมันล่าน้ำดอกตั้งปลาลับปูหาไงอ่อนตามทิ้งพอนน้ำแก่ปลาเศร้าหากินเนื้อแล้วนอนลีอยู่แต่หูละดูผลสุดเสียงเสียงแซวแซวนกกี่กลางจับไปย่างยอดดอแด่จ่อแจ๋ห้อง

เบิดแต่ลำทางสันหันมาเกี่ยวไก่ยากของความมักอายสิตายย้อนมักพี่ชายถ้าน้องนี่นะน้องนี่คิดฮอดอายใบกะตาเอามาพายใบเอาละมาเข็นมาเข็นต่อเดือนเพ่นแจ้งพิษหมักแตงมาตำสมผสมกันกะหมากทัวกินแล้วไล่ควายงัวไปเลี้ยงผูกเธอลือปังนั่นกะบ่ลืมไปอยู่คึมปังหวยไปนอนด้วยอยู่เถียงนาว่าเสียนสายตาเบาพิชาให้คนโกเพราะพันมีสายสู่โซเซมาผูกจองเบิดกะบองขึ้นละสามสี่เหลี่ยมเที่ยวไต่ซองแต่ทางถ้าว่าแต่สายสิมาข้างกลางสันพ่อคนอุ่นบาแต่คุณพี่เจ้าสิมาเบาแม่นต่อแย่เล่นเล็บเล่ไก่ไปคุ้มสาวบะทุ่มพวกสาวทนสาวบังอ่อนสาวเข็มพรนอนบ่หลับดีดีนอนจริงดังลูกขี้สาวบุญมีแห่งมาโสหมอตัวจังไดมูสู้คนเอาอยู่บ่หรือขอแล้วจังทรงมาหนูเพี้ยนนางหลุดบ่มีความเบาเมาแห้งอกแตกแรงละแม่นบ่แต่งแม่นบ่แปงกะเสียวดอกนายนางเบาแม่นต่อเขาขอมือเศร้าเสียให้ทรงงามสวยขอยามเพ็ญยามเพ็ญให้ทรงมาตาบ้านคายมักพี่หลายปันนี่บ่ป้านี่น้องบ่พี่ปกหีความรอบโลกหน้าน้องแม่นแน่เปียงน้องไปเห็นนกเอียงเขาคู่ห้อยคนเห็นกับความเหงานอนอยู่เลาะสายขั้นหัวมันยังมีผัวซ้อนนอน

0: ขึ้นก่อนแล้วพี่นะนวลนวลนาลันนะนวลนวลนาทางตาเจ้าบักไทยในจะเป็นผัวไผขอสินำไปมั่งจะเป็นผัวห่างขอสินำไปเมียน้ำบนน้ำเวียนคุณใดน้ำบนน้ำเวียนและจูนใดและจูนใด
1: Pour clore l'émission, je partage un morceau improvisé que j'avais écrit pour ma grand-mère, sorti sur cassette il y a exactement 10 ans.